0: To dry
1: เป็นคำกริยาแปลว่าเช็ดหรือว่าทำให้แห้งค่ะลองดูตัวอย่างนะคะ
0: I usually blow dry my hair after I wash it
1: หลังจากสระผมแล้วปกติฉันใช้เครื่องเป่าผมทำให้ผมแห้ง

0: มายไม่ร้อนเรื่องบทที่9ที่185มันคือความทรงจำกับนราธิปด้วยรักสีพยางของสองรักเงียบๆอย่างแมนดูรักหลอกๆต่อไปนี้สถาพรจะว่าเอง
1: ต่อไปนี้ไม่มีสิ่งใดจะต้องจำ
0: ไม่ใช่เรื่องหมูสุดที่นันเคียงข้างอลิสหุ่นไลกาแต่ของแท้ต้องทองของกระทอนซึ่งมีให้เพียบในดากิต้าฉบับนี
2: ้ข้าในลูกทุ่งลูกทุ่งมีระดับติด

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่านี่คือเสียงของความสบายหายเหนื่อยพบกับการ